一直把老妈呢我给老个下来出下还聊了还说不信还一把老妈呢还一直把老那发郎香那妈妈吞都毛的那เหมือนโมนกำเซ็งว่าเป็นปิ้นนะน้องโอ้ยอันน้าวนะจำบาก็เจอจู่กินแก้วเจ็ดเหลืองกระร้อนะน้องหน้าเมื่อสองเฮานั่งเรศขังกำมาปาดงาผ่านั่นนายเมื่อโอ้ยล่ะพี่อินบ้าไหมเนียบเชลโซนเปียวนั่นนะน้องเสียวเหี้ยวหน่อยสองเฮาอย่างหลังเลี้ยงเป็ดนั่นนะน้องโอ้ยอันน้าวนั่งได้เด็ดนัดผ่ามาอีกเป็นได้จะได้ยามเอ้ยโอ้ยหลายปีนะน้องหางกันจะลืมลงไหลเด้น้องโอ้ยอันนี้นะน้องเมื่อวานหนุ่มตอนปืนพาไปมันน้องก้นตางลงหางกันรอตอนน้ำเมย์ใหม่เด้น้องตายแต่หนังการผ้าเป็นร้ายยังเข็นฮ่าโอ้ยอันนี้นะสองเฮาจังหางดงการดาวไก่นาโลนาตอนหนังผ้า

0: สมชอนนี่กูรวยซองนั่นนะน้องเจ้าว่ามีความผิวฟองหอท้าเงินหูแต่เด้น้อง
1: น้าเอ้ยบอก

ตัวตั้งซื้อซื้อมาเนื้อเนื้อใครหนาน้อหาว่าหน้าสิ่งเตือนแล้วยาวยิ่งจีกันเสือกว่าน้อเอาจัง

โกนิเสียขุนเจเสือเสือล่างมาเนโนเอาข่อยขาเก่งเจเสือฟา

สังวรฝ่ามอแล้ววันเลิกสิ่งเกินวนาทำฝ่าซาโกนโดยเศร้าเลยเจริ

ังไขวันโนเก่าเถื่อนก็มกตูกวมเสียงเสียแล้วยังเอ้ยโอ้ก็ตัวแน่เลี้ยงเศร้าเขาเงามองเหมือนกว่านอนโกงหาไหลมือซึ่งแซ่สายเสียงเมืองเรือหา

ชาวบ้านเมืองเมื่อการหาเสมฝ่าเหล่าน้อไข่น้อตาเลื่อมเลื่อมในหลงนี้ใส่เลยดีเกิดหันดินแล้วนำบัวล้นสีใส่ห้าวไปมาเลยล้นก็ไม่รันเจลา

ใส่สองขาเสียงท้องสองจ้าตาตองไม่ดาวคิดปวดเหล้าข้าวสองอําพรคิดปวดเหล้าข้าวสองอําพรย่ามันจนกลางหาวหมู่ดาวใส่จ้าคือองค์หนักขันวันท่าแปลงใส่คือองค์หนักขันวันท่าแปลงใส่งามมีไรเหลือดลาตาหนองมันมองสองฟ้าขาเฮาดาวสองอําพาสองฟ้าขาเฮาดาวสองอําพายามมันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นมันมองดันฉันจอดพากูนาคเห็นหน้าสู่ว่าซ่ายิ้มทรงควันใส่ลมหวนทวนให้อะไรใส่ลมหวนคันทวนให้อะไรยามเฮ็ดจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันตอมองจันใส่เด่นนี่พระจันทร์วันเพ็ญบ่มียังเปรียบได้ใจละหอยหวงหาก็ไปดูกะไอ้น้อท้องป่าใจลาหลงคิดคิดไปถึงความหักผู้ของของน้องมองจันแจ้งมองจันแจ้งสง่ำบาดแก้มส้มบาด

ือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมตาวหนาวหนาวมานอนบ่มีผู้สอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกะนิ่งหนามา

เออแล้วหนูเพียงเลยเดือนสิเด็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนตินป่าสัดสาส้มซื่นห่าวล้มเหาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยฟ้อนเต้นหาคู่ผูกคู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นกวมค้อนลมวันวันมาตีตองเสียงท้องกำลังเหงาล้างเสือนกจีจูมันคู่หลินอยู่ทงหน้าจักเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแขมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูผู้ป่าแข็งเกินขอนหัวหน้าป่าเขาถอกคุ้มนกพวกนกเจ้ามันกระจอกแจกห้องมันล่าน้ำดอกตั้งป่าลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพอนน้ำแจ่ป่าเศร้าหากินเหงื่อแล้วนอนลี่อยู่แต่หู้ละดูผลสุดเสียงเสียงแซวแซวนกพี่กลางจับไปย่างยอดดอแด่จอแจ่ห้อง

เบิดแต่ลำทางสันหันมาเกี่ยวไก่ยากของความมักอายสิไตย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดฮอดอายใบกะตาเอามาพายใบเอาละหามาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งพิษหมักแตงมาตำสุ่มผสมกันกะหมากทัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกถือลือฝังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมฟังหวยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาว่าเสียนสายตาเบาพิชาให้คนโกเพราะพันนี้สายสู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าว่าแต่สายสิมาข้างกลางซันพ่อคนอุ่นว่าแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นโตแย่เล่นเล็บเล่ไก่ไปคุ้มสาวปทุมพวกสาวทนสาวบังอ่อนสาวเข็มพรนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวหุ่นมีแห่งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเหน่าอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลุดบ่มีความเบาเมาแห้งอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงงามสวยขอยามเพ็ญยามเพ็ญให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกหน้าน้องแม่นแน่เปียงน้องไปเห็นนกเอียงเขาคู่ห้อยคนเห็นกับความเหงานอนอยู่รอสายขั้นหัวมันยังมีผัวซ่อนนอนน้ำกับความแม่

0: ห่างเขาที่นำไปเมียน้ำบนน้ำเวียนคนใดน้ำบนน้ำเวียนได้โจรใดเอาโจรใด
1: Pour clore l'émission, je partage un morceau improvisé que j'avais écrit pour ma grand-mère, sorti sur cassette il y a exactement 10 ans.